0: รื่องประกอบไปจริงอันนั้นเละอันนี้ตรมแอคเจแกมเมากระเจ็บห่างเป๊ะเปลยตะไลเปียแจนห่างโดนอัดเละอันนี้พูนแกงกระจอกุยสลายฮริเจกเอร์ดิฮอลตังเปียรูปกวาเลนเจอกระปรองเกลย์ตรุเอร์ซิมาตาเลียร์ฮิโอไปจริงอันหน่อยแยมกล้าห่างมือต่อยแกมอตายมองปะดงแฮบตะไลเจริญมึงระเพงห่างปะดงแฮบปะแต่รูปสลายเก่าไปจึกใบในปนี้มีเปียบิจูดฮัตเตอร์สกัดตะปะมึงบวนเปิบเกลย์นี่มีเปียบิจูดมักมองปะดงแฮบไรเตย
1: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวปตารุปยาลัย
2: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวปตารุปยาลัย
3: กกูก่อนเปลปาเดปูลกระอภัยก่อนเปลปาเดปูลใต้เมืองตรองรอยตบุนเดปนาระดังบ้าประเยวปตารูปซาไลก่อนเปลปาเดปูลตะนับเรียมตะนับตับดังก่อนเปลไรก่อนกงเรียมตรองจางตะกวาดหอยเอกสิจะปาตรุตรองตะกมกาตมามมาอุยใดเพิ่มเลิงทีมตะตรองขปองทวีตะกวาดหอยเรียมในจางใดเบิ่มปังก่อนเปลดังเรียมมังนำตะมังลังเรียมตะนออันดีเกิดกาตรุตรองหอยตะกยุงตรองจางซาตะกจุงชนะอริเรียมตรองจางขปองทวีลอยจิงเกืองตะกวาดหอยเมมนัดตะกวาดปิจิงขปองทวีจับลำอะไรอดุงลำมังรอตบุนาโตรดังรองไม่บาตรองเปิมจางลำจาสลายกระเปยก่อนเปลยปังดาปูลใต้เมืองใบหันใต้ก่อนเปลยได้ก่อนโกงดังจิ้มตรองจางฮาปองตะวีทุตปอหตุยได้ใบไปยิงระเวงรุมตะมางงวยปังเปิมจางมาตรอเลืองเลียนดังเอกระเปยก่อนเปลยปังดาปูลหันใต้เมือง
4: ประกาศดังมังฮบอากอมอุกาตอมบัดมังว่ามิงกัวข่อยจัลจิตโจประกาศนารายึดเขยงามกัวข่อยปมาปดามบรรณาบรติกัตตดอมนรปกับลังแย่ตดิงมิงฮามิดปังตดอมนรปกับฮามิดมิงตมัดทีมมิงโซตดอมนรปกับบังไงเปิมจางเวียดนามนำเปิมจางตะเตะดักเดเกี่ยนรปกับ
5: ปมาปดามกัตตดอมนรปกับฮามิดมิงตมัดทีมมิงโซกันตดอมนรปกับบังไงเวียดนามนำเปิมจางตะเตะดักเดกิปกับริมได้บิวหลับดอนตดอมกิดกลฮามิดมิงตบลิ่นรปกับส่วนดราวซินสนับบาร์โบบาร์จิตกุยหักจิตพวนลังใหญ่ตาลักลำตบปะจอบเล็บอาเทเวลังเตะดักดึงตมัดหอดอยอันนี้จังหอดอยตบตะยุ่มในจันในเวลังปังเลยยัวจอบเล็บดึงบังไงจังริมปมาอปิงอาดินเพิ่มเกดังริมกระจัดกาตดรองดึงบังไงจังเวียดนามนำเพิ่มจังตะเตะดักเดเกี่ยกิปกับหลับดอนปังเวลังอันนี้มัดรอมาจันปังเวลังบังไงเพิ่มจังมินโซ่ได้เบียวอปิงหลังซะบังไงเบิ่มตยูรไปยาวหันลึกตดรองดึงจองเปิ่มไกลได้ริมกระโดดจื้อเบิ่มลำตดรองเปิ่มจังดึงอันนี้มาดรอมาจันเอกสิณบังไงตั้งมัดเกี่ยนรปกับหอตอยปังเปิ่มจังตะกอบหอตอยหัตตะลายยอกริมได้เบียวเลยได้อปิงเป็นเย็นหลังหลังซะฮามิดมิงลึงลำบะอาราปกับตมัดทีมไปยาวหันลึกตนออันนี้หอบซิงบังไงปะรำเปิ่มจังบัดเตดักเดหัตถ์อัตตกกระจัดกาเวลังอันนี้เวรักกระโดดลำทิมตันรองเรยยกปะทอปังบาบังไงเปิมจังตะเตะดักเดดังนอกมาตังกบอัตตกกระยุงลึงเลียมเปิมจังตะยูรกระเดเบิมปะรำปังเวเวรคล้อเลยจวาจอบเล็บอันบังไงเปิมจังเวียดนามลำอันนี้เปิมจังอปุ่งเปล่งเต
4: ตะเกียนารสินเคยงามดอมจีฝ่ำอันตวนเวียดเวียนจงเอืองแดงพ่อเบเธอติงเวกระดาวิบันยันสันจารเลยนำไปเย็นแรงเพิ่มแจงกาตะเล็กริมตะนออันนี้ตะจองเพิ่มแจงเติมบางรายตะบุอตอกกินเตสาหอยสนับบาร์โบบาร์โจบางจัลบาร์โบบาร์โจบาร์โบเปียงจิตบัดริมซะฮาราอาซุนเลปังควันเชียงปังมังแยง
5: กระดาษวิบันยันสันจาราฟามอันตวนลุยได้ไปเย็นแรงมินโซตะนออันนี้ดอกจอมนันนำอันนี้เจงหังกัดอตอกเตยยุงจอหันแจงเกี่ยกอมเงะกระจุงริมอันนี้ตะติงตะรุตะมัดเพิ่มแจงอตอกเพิ่มแจงมาจอมาจันไปเย็นแรงได้บุเลือดตันรองเพิ่มจางตอมบกตะลิกเน็ตเน็ตลำตันรองเติมอตอกนาวบัตเตอริงดังนอกมาอตอกเอกเบี้ยตันนับทับลำตันรองเพิ่มจางดังนอกอันดิลาบะอาร์เพิ่มจางเจอรอยตะบุริมซะดังลงสันนำเอากินเตซะเวเวอร์สดังปังอตอกปรันกระแตงมินสุกันนาวเล็บอตอกคลอกกันนาวตะลิกถูกยกเย็นอตอกกระยุงตะรุตะยุงเพิ่มจางเดตับลิริมตะริงเลยได้ไปเย็นหลังตะนออันนี้ตะยุงเพิ่มจางอตอกตะยุงสนับบาร์โบบาดยิดโดตะกวัดฮอตดอยกันนาวอตอกตะยุงเกเรเดเปยับลำจาระมึกโดบาร์กะโซฮอตดอยยอยยกริมซะเว